0: ให้นี่พวกเจ้าซุนซูไม่เต็มทีผู้บอกว่าเขาต้องพยายามซ้ำแต่ก็จะได้มา
1: อ่ะดื่มอบอุ่นทางกาย
2: งามเนา
1: ะไอ้ปอยู่มานี่ไอ้น้องก็อยากได้ดอกไม้แดงจักกิ่งนึงคือกัน
0: เดี๋ยวจักหน่อยก็จะพาไป
1: เดิน
3: ใส่ทานไม่เท่ายายมาแล้ว
4: ดอกเหมยที่จะเหม็นงามจะเหม็นพักกับสางเห็ดค่อยมาถึงยามพอดีเลยเน
1: า
4: ะ
1: ท่านไม่เท่า
5: บรรดาผู้เข้าแข่งขันมาจากบรรดาประเทศเอเชียเอามีที่พวกเจ้าเห็ดออกมาแสดงให้เห็นความหักบันเกิดการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้

0: เพิ่น
1: หาความงามตามหาความงามเป็นความงามที่ผู้หญิงเด็ดเดียวสมัยนี้เศร้าหาใบไม้ที่หล่นพื้นใส่ตัวหนังสือหูภาพของเราทรงความหู้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับความงามให้เฮาเราบอกพวกเฮาว่าความงามคือพลังแห่งความเข้มแข็งเรื่องจุกจิกในชีวิตเวลาที่ผ่านไปทั้งสายน้ํา
2: ได้แล้วเงี้ยงแหนงเงี้ยงแหนงอย่างทางใต้หน่อยนึงเด้อได้ๆห่อยๆๆเลย
3: งามป่ะอ๋อไอซู
4: ไอซู
3: ไอลี
4: ไอลี
5: ได้ขึ้นบนโคมไฟผู้คนออกมาเที่ยวชมโคมไฟหลายเนาะดีแล้วที่มาทั้งน้อยทาไปทั้งใหญ่คือต้องแยกกันจนฟ้าแจ้งพุ่นแหละ
3: ซิที่เคยบอกพวกเจ้านักสนุกดีหรือบ่ล่ะแถวนี้เคยหูจักดีได
6: ้那么我们先来看第一个画面大家猜一猜是哪一部电视剧好来谁知道请举手哇这边的同学很热情来我问一个女同学啊你知道这个是什么电视剧吗
7: 红楼梦
6: 红楼梦恭喜回答正确啊我要再问你一个问题你知不知道这张图片上那个帅哥主角叫什么名字
7: 贾宝玉
6: 贾宝玉回答正确广西的绣球先送给你我们再来看第二张图好这是哪部电视剧知道答案吗？啊，有同学已经告诉了，是什么名字？
8: 新米粒米黄酥。
6: 幸福面条，恭喜回答正确。
9: 你弟能不能来？
6: 能不能教我一下？刚刚老问我面条怎么说？
8: 新米，
6: 新米就是面条。谢谢，恭喜你。
9: 好，再来。